拄分过我也被讲，我们我分里边怕呢，也一度我也说那种不那的，也有哩呢，就多呢只得求是哩，阿美卡的得就那些，了我多个到了阿美卡去了，还得要叫我融洽不了呢，哈，你莫你注意啊，别叫我有得就不老的太太多嘛，别的。这到家路我怕我路好通的呆呢，然后要出更到夜路多，隔天里把到有人呢，把可能老天到可到，把可到老天到可那比的，给各路那么呀，各发生个么道路在就得了，隔天天到那到好一个到底家路 English 呀么道在，他在路在就是跑路。อเมริกาล่ะรู้อังกฤษเจก็นเทียชิตอนนอตอหอนะเอยะลินอมาว่าเตียนนี่จังมีตุมิญอหอยะชุกเกลือหอรู้เด้เตลีเปจะลอกิซามาไกเกมาละเตยก็วัยตุนังกะโปลิชิหอรู้มาอายะรุงชาเนาะตะเตจะนอเจว่าตัวเกิดที่ฉันนอเจแล้วคือเคลียร์เต้นเตอร์น่ะบีเตียมเกิดที่ใช้กันเตอร์เจแล้วจะในครูจะเคลียร์เตะเกาะเกิดเตอร์เทียป้าเนี่ยป้าสีเทียเกาะหอชีลู่อยู่เตะกุฏิเทียท้อส่วนนั้นใครดูมาเจที่ฉันนอเจแล้วคือเคลียร์จันเตอร์แล้วเคลียร์เขาเกะว่าเกินเตาซื้อหอยน้อยโดยไปเจาะหอยน้อยยันตุกขาที่ไทยเต็มมาเลยทุกเคก็อยู่ชี้หัวเตี้ยเอเยลีน่าเหนี่ยมเหนี่ยกระจาย

อย่าลืมไปในที่ต้องลองสอสือลองเดไปตูตุ้มสอสือตัวยาเลยอย่าลืมน้องสิลามูไปหอยมองอีราอย่าชั่วมอลุ่มไปหูเดียกูเมียยะเท่าน้องอย่าลืมน้องว่าเดี๋ยวนี้จะตัวกงอื้อยอดกินน้องอย่าทราอึมลองสักกี่ละเรียกว่าเป็นตัวสตังค์จอดจอดอิสระเกลาเรตโตตะกินาจอดตัวกลมลงยัดตัวตะกินาเฮียเดียนี่ลงถือมลงตาหายามัวหลุดจีหล่อหันตัวสตังค์ตัวกลมอื้อดันนั่นเถอะตัวโรสตังค์เจียจัวปล่อยจีอีจัวเป๋จัวปล่อยจีจัวอีจัวเป๋อย่าลืมนะเจี๊ยซีนำไปชี้จำลองรายชื่อมาลุบไปเด็กกูไม่ยึดเท่านะ

压力有不大，你的东弄这家差，我就都贡献的了。压力呢，我这家你就自己都把我都贡献的。压力呢，差着一种呢，这个东家我就我去到包，然后去帮到的，再说没多没用，去到开的压力那边，都是等着差着一种呢，这个东家的，ตัวที่เราชงบีว่าเนี่ยเนาะตรงบริสเบนกูเต่าตาชินังเลยยังเลยนั่งก็ว่ากงโหที่กงโหกงซึ่งถือว่าชาตัวตัวเสด็จเลยชาเนี่ยจิตต่อป้อจะเป็นตัวสต้องจวดชาตัวอีจงเนี่ยที่กูติ้งชาก็ต้นลงตัวสต้องจวดเนาะแต่วิธีเอกขันจังเตโรเจกูกงโหส่งตัวตัวจิตกูเต่าใจจริงจริงเลยกงโหแต่รู้กูอยากเต่าเกิดใจจริงจริงเลยเป็นมงสตุงจัวโฮเป็นมงตัวไฮลูโฮสตุงจัวทรีทริปเปิลเซนเทียวิทยาสงบีเนี่ยกูต้องตัดสินนั่งเลยยังเล่นก็จะเนี่ยจะสีนั่งก็จะเนี่ยว่ากงโฮโซซายตี้เทียจะเนี่ยว่ากงโฮกงสังตุมุโตกงอ๋อรู้กงโฮน่าจะตู้โซเนี่ยวิทยาจะเนี่ยจะสีจะแน่จะโป้จะยังเล่นก็เนี่ยป้าตัวตัวกงเชียร์เลยจะจะตัวชันเตอร์ไอ้ก็เป๋เขามัวสตุงจวนเนาะหายมือตอนเตะเนี่ยจะโป้เราหงดงสตุงจวนเนาะจะเนี่ยจะโป้ว่าจะนั่งเนี่ยย้อนการเงี่ยมุตรวิทยาเป๋อีเช่นเนี่ยจะสียุ่งก็มัวปิดสียุ่งยัดตลอดกูกูว่าเขาเลือดสตุงจวนเตะกูว่าเขาเลือดว่าเลืออเมริกาแต่เทรชเชียร์เราจะตัวโซนเนี่ยเนาะเจเสเตียอชงเปชงโปรชงเราหรือชงสาเตียชงยาติตัวตัวเนี่ยเนาะหรือชงการเนี่ยตัวทุกคู่ถ้าชิมากูแต่หลงเลยถ้าชิมกูมาปัดแสงงามตัวจอว่าเลยมุดโปเชนได้จากกูกูชิสาลิจากกูปังงามก็ทั้งหลายเนี่ยยาลินาชิตาลินได้เราจะตัดสินเนาะเรากูไม่จะเนี่ยจะสิวิธีกงโหเชียหอสังวิทุเรียนนั่นที่อยู่ตาล่ะแล้วหอกูจึงเพิ่งสามตัวออตโก้เทสุเจอย่างนี้นะก็ปัตโตโอตุกงเชียที่จะออตุตุโซเนียหอโซไซตี้เจียวโทนิลีที่ตุมงยานะไอ้ก็จะเนี่ยจะสิ่งจะกันจงแต่ออตุนอยากงโฮโซไซตี้ออตูตัวเนี่ยเขาเนี่ยลีกงโฮกงสังออตูมาโยหัวว่าเทียวยังโลในก็จะเนี่ยจะสิพาจุดเต็นตรงก็จะเนี่ยอีเชียร์กีตัวโตกงโฮออลูกงโฮโปรตูตูโซเนี่ยเนาะวิเดียสมบีเลยตัวเกิดสเนี่ยเนี่ยตัวเป๋ยตัวยาสาตัวจะเนี่ยนมุปาเขียวนี่เลยเนี่ยรู้จักสังเกตละเจียรีเลยตัวจะเลยเนี่ยเราตัวนู้นนอเจียตะกี้เจียโยจอมุไรเนี่ยเอเยลีนอว่าเทียจะเชื่อเดี๋ยวจะเนี่ยจะสียมุกเก่งกงเตะเดี๋ยววิเดียวจะตัวโซเนี่ยเรากู้หัวหลุดเทียเจชาวเนี่ยคนรัวเตะเทเอยังเล่นก็จะเนี่ยจะสีป้ากู้เตะกู้เตะก็จะเนี่ยเชื่อคือตัวมูเตลีออลูกงโหเป็นตัวสต้องจัวตัวชาวกงโหที่ตัวโชตัวโชเดลเตะเสียจิกุโปเตะเสียกุจิตโปเอเทียจิตาเล่นเดินหันจอการจงตัวตุกงเชื่อเธอเป็นจัวตัวหายลูกเนี่ยโดนด่าสอต้องจัวตรีชุบเจเนาะเทียก็เทียมลูกมึงเนี่ยโดนด่าเนาะยาโมดัชีเราไปเอาชาตัวเนี่ยนี่เทียโป้ยาลีนอเจเสียหายทั้งชิ้นต่อเกี่ยชาเจลีนอซื้อซึ่งน้ำมือจะเป็นมลูกอีรายาชัวฮูลอนเดอร์หรือยาโมลุมเบเตียลูหลวงกงมึงหลังเนาะยาลีนอว่าเตียรายาชัวเนาะยามกิลาเจโตอีชงเนี่ยสิ่งที่นึกจะตัวมึงเนี่ยโดนตะกินเนาะ